คุณจำได้ไหมเหตุการณ์เมื่อวันที่14-15ตุลาคมคุณจำได้ไหมรอยเลือดคราบน้ำตาและฝันร้ายของผู้คนวีรชนคนหนุ่มสาวของเราได้ตายไปท่ามกลางหากระสุนและแก๊สน้ำตาตายไปขณะชู2 มือว่างเปล่าเพื่อเรียกร้องหาเสรีภาพณบัดนี้ขอให้พวกเราจงพากันหยุดนิ่งและทรงใจระลึกถึงไปยังพวกเขาเหล่านั้นอย่างน้อยก็เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและจะได้เป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่จะอยู่ต่อสู้อีกต่อไป

0: วัดไม้คุณดุดลมโอ้ยโอ้ยคุณเอายินรมวิเอายินคุณเอายินรมวิเอายินโอ้ยโอ้ยเป็นหน้าคุณติดจำต่อยกลองโอ้ยโอ้ยคุณเอายินรมวิเอายินคุณเอายินรมวิเอายินโอ้ยโอ้ยคุณอาปุบาริหูจังคุณคุณอาปุบาริหูจังโอ้ยโอ้ยคุณเอายินรำวิเอายิน
1: คนตีอกก่อนนั้นมัน
0: โอ้ยโอ้ยคุณเอายินรำวิเอายินโอ้ยโอ้ยอสังบัดใหม่คุณดุดลมอสังบัดใหม่คุณดุดลมโอ้ยโอ้ยคุณกล่อมกล่องบักคูโรคุณคุณกล่อมกล่องบักคูโรโอ้ยโอ้ยจะมาบัดเยือดุดลมโอ้ยโอ้ยจะบ่บาดเนื้อดูดลมคุณเอายินรำวิเอายินคุณเอายินรำวิเอายินโอ้ยโอ้ยมั่งรถจะงอมตมลังโอ้ยโอ้ยมั่งรถจะงอมตมลัง

ตุบะเจ้าติปังสิดูรมัญญะดีลังคุณอินดมวิอินโอ้ยญาติลังอ่ะปรังตีหมูโอ้ยเล่นโยเล่นพันอดตาเตอ

กลองเยอะดูสิคุณเอาเดียงกลองเยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ปอดุตเตลิงคอมลอโอ้ยโอ้ยอ้อมปอดุดเกยลิงคอมลอโอ้ยโอ้ยไรรำมุยนะคุณด้วยไรรำมุยนะคุณด้วยโอ้ยอ้อมปอกไรออกเป็นซ้ำลออมปากไรออกเป็นซ้ำล้อเนาะอีกแล้วตั้งแต่กันนี้เนาะอะไร

เพียงครึ่งวันไถจนสบายเจออย่างนี้เห็นที่ไม่ไหวเห็นอยู่มากมายเธอไถได้ไถเอาบางครั้งหนอเห็นไปพาหูรัดสายเช็คสะบัดสลัดแบบสีดาวนุ่งกระโปรงสั้นแค่หัวเข่าผู้ชายเห็นเข้าก็ต้องร้องชะอู้หูผู้หญิงช่างร้ายเหมือนไฟใครอยากรู้

างครั้งน้อเห็นไปพาหูรัดสายเชฟสะบัดสลัดแต่สีดาวนุ่งกับรองสั้นแค่หัวเข่าผู้ชายเห็นเข้าก็ต้องร้องชะอู้ผู้หญิงช่างร้ายเหมือนไฟ